0: 陶罐固然是发酵的完美答案，但这样的智慧在大自然中早有更古老的书写。老挝，东南亚唯一内陆国，境内的湄公河滋养着丰富的森林资源。当地人就地取材，用叶子构建出会呼吸的天然发酵工坊，成就了老挝酸肉的鲜醇滋味。
1: 它是有豆腐、有松、有冰巴，จะคักเลย จะเข้ากัน。
2: กินมาตั้งแต่น้อยจนฮอตใหญ่เนาะ ขันขาดไปกับขาดใจ。
0: 闲不下来是诺伊最大的毛病。

0: 芭蕉叶中的酸肉会在一两天内蜕变成琥珀色胶质。这是蛋白质充分溶解的直观信号，氨基酸大量释放，带来鲜的潮涌，甜、清、香、醇，重塑酸味的骨架，丰富着老挝酸肉的风味内涵。人类的发酵史往往始于保存食物、防止腐坏的误食开端。却在光阴流转中意外沉淀出风味的奇迹。
1: ชีวิตในครอบครัวก็กำลังรื่นดีบ่มีหยังที่ว่าสิยุ่งยากอายุสั้นแล้วเอ้ยไอ้น้องลูกหลานครอบครัวก็ได้อยู่นํากันอบอุ่นดีบ่มีปัญหา
0: 亲朋围坐的欢声笑语是人间的至暖图景，或许也是美妙食物作用在心间的二次发酵。